สิกนันยาเด็กเลี้ยงกนออีกันยาดาบาจะก็มาดาการิเรติดาเมาไงมากันนุ่มบานมีเมียดนอตัวบัวลำบวงและกุญยาดังอีกันบวงงาคิดตาวรังและกี้มางามาดาการิเรสงะยันดวงอีกันมางาลันมาดาการิเร